0: ถ้าพรุ่งนี้รับงานตีสี่ครึ่งเราก็จะตื่นประมาณตีสามเพื่อจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาทำงานต้องรับงานก่อน10นาทีแต่ถ้าเรามาก่อนก็ไม่เป็นไรเราได้เช็ครถเลยรถออกจะประมาณตีสี่40ถึงตีสี่50ชื่อนางกฤษกรยมพันธ์ไพ่อายุ43ปีชื่อเล่นชื่อพี่กฤษตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพครั้งแรกที่เป็นกระเป๋าที่พิษณุโลกคืออายุ25ค่ะตอนอายุ33ปีได้มาสมัครที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วเปลี่ยนจากกระเป๋ามาเป็นคนขับตอนทำงานได้2ปีเราชอบแบบความท้าทายอะไรเงี้ยเราชอบอย่างนั้นแหละอยู่กับถนนหนทางอะไรประมาณนี้แล้วก็น่าจะลองดูนะพอเราไปเขียนคำร้องที่จะเปลี่ยนหน้าที่ปุ๊บต้องไปเรียนขับใช่ไหมเขาก็สอนเรา45วัน7วันแรกเขาก็เทสถนนเทสในร้านฝึกนะพอไปทำใบอนุญาตเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็พาเราออกสนามจริงออกถนนจริงรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะบอกหมดกดขับถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วไปจะเป็นท่ายากท่านี้บ้างท่าขึ้นสะพานบ้างท่าแบบลงสะพานแล้วหักเลี้ยวกลัวไหมกลัวสิรถมันจะไหลไปโดนข้างหลังเปล่าบอกก็ไม่ต้องกลัวหรอก
1: मतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती क्यों आप बचपन से ही कार दो ना उनको फिर उनको आदत लगेगी फिर उनको अच्छा लगेगा सो गाड़ियों का शौक तो है मतलब बचपन से ही है एंड आई वांट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती

แบบเหมือนมีกระเป๋าผู้ชายมันก็เบาหน่อยยังไงเดี๋ยวเขาก็อันนี้นะข้างหลังอยู่แต่ถ้าแบบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยขี่แบบระวังแล้วมองกระจกบ่อยๆบางคนเขาก็กลัวเขาเห็นแล้วมองกระจกบ่อยๆแล้วว่าช่วงนั้นมีกล้องดูหลังรถใช่ไหมเขาก็กลัวเขาก็เล่นที่จะลงไป

แต่ภูมิใจในหน้าที่นี้คือแบบเราได้รับส่งคนให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มันเหมือนเป็นการเดินทางเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวแบบในกรุงเทพทุกวันทั้งที่วันนี้รู้สึกว่ารถจะติดมากกำลังเวลาขับรถคาดเดาไม่ค่อยได้ขนมอะไรเราก็ต้องมีพร้อมอ่ะกาแฟแล้วพร้อมลูกอมสามารถแต่มากับเวลารถติดมากๆอ่ะบางทีกับเย็นนะพอรถติดมากก็ไม่ค่อยทำอะไรพออาบแล้วก็อาบน้ำถ้าทำแล้วเราทำเต็มที่แล้วเราท้ออะไรเงี้ยเราคิดถึงคนที่บ้านแล้วโทรหาคนที่บ้านบางทีคุยกับหลานบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็โทรวิดีโอคอลอะไรกันเนี่ยพ่อแม่อะไรเนี่ยตอนยิงเสียงปุ๊บหายเหนื่อยมันก็หายไปมันก็ทิ้งไปเลยมันทิ้งไปเลยว่าความเหนื่อยความล้าเนี่ยพอได้คุยปุ๊บสบายใจก็ไปต่อพรุ่งนี้ก็ทำให้ดีที่สุดอีกแต่ละวัน

ถ้าพรุ่งนี้รับงานตีสี่ครึ่งเราก็จะตื่นประมาณตีสามเพื่อจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาทำงานต้องรับงานก่อน10นาทีแต่ถ้าเรามาก่อนก็ไม่เป็นไรเราได้เช็ครถเลยรถออกจะประมาณตีสี่40ถึงตีสี่50ชื่อนางกฤษกรยมพันธ์ไพ่อายุ43ปีชื่อเล่นชื่อพี่กฤษตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพครั้งแรกที่เป็นกระเป๋าที่พิษณุโลกคืออายุ25ค่ะตอนอายุ33ปีได้มาสมัครที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้วเปลี่ยนจากกระเป๋ามาเป็นคนขับตอนทำงานได้2ปีเราชอบแบบความท้าทายอะไรเงี้ยเราชอบอย่างนั้นแหละอยู่กับถนนหนทางอะไรประมาณนี้แล้วก็น่าจะลองดูนะพอเราไปเขียนคำร้องที่จะเปลี่ยนหน้าที่ปุ๊บต้องไปเรียนขับใช่ไหมเขาก็สอนเรา45วัน7วันแรกเขาก็เทสถนนเทสในร้านฝึกนะพอไปทำใบอนุญาตเสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็พาเราออกสนามจริงออกถนนจริงรายละเอียดอะไรเงี้ยอาจารย์เขาจะบอกหมด

คนเข้าใจผิดเยอะมากช่วงตอนที่ขึ้นขับทีแรกอะเราจอดเข้าไปปุ๊บอะเขาจะมองว่าให้ผู้หญิงขับอะไรประมาณนี้คนคนนี้คือยังไม่

เธอแบบว่าพอลาถึงป้ายปุ๊บบอกผู้หญิงขับไม่ไปอ๋ออยากจะบอกคนพวกนี้ว่าผู้หญิงขับรถดีมีเยอะค่ะแล้วก็ความสามารถไม่แพ้ผู้ชายแน่นอนอาชีพขับรถเมล์ในตอนเช้ามืดดึกๆการที่เรามีกระเป๋าเป็นผู้หญิงด้วยมันน่ากลัวแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็คือมันลุ้นตอนนั้นบางทีก็จะมีคนที่แบบว่าเหมือนจะเมาอะไรเงี้ยคือรถมาด้วยใช่ไหมแล้วก็จะเหมือนแบบว่าวุ่นวายอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงแล้วจะตัดสินใจยังไงนะถ้าวันไหนแบบเหมือนมีกระเป๋าผู้ชายมันก็เบาหน่อยยังไงเดี๋ยวเขาก็อันนี้นะข้างหลังอยู่แต่ถ้าแบบผู้หญิงด้วยกันเนี่ยขี่แบบระวังแล้วมองกระจกบ่อยๆบางคนเขาก็กลัวเขาเห็นแล้วมองกระจกบ่อยๆแล้วก็ช่วงนั้นมีกล้องดูหลังรถใช่ไหมเขาก็กลัวเขาก็เล่นที่จะลงไป

แต่ภูมิใจในหน้าที่นี้คือแบบเราได้รับส่งคนให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มันเหมือนเป็นการเดินทางเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปเที่ยวแบบในกรุงเทพทุกวันทั้งที่วันนี้รู้สึกว่ารถจะติดมากกำลังเวลาขับรถคาดเดาไม่ค่อยได้ขนมอะไรเราก็ต้องมีพร้อมอะกาแฟแล้วพร้อมลูกอมส่วนมากกับเวลารถติดมากๆอะบางทีกับเย็นนะพอรถติดมากก็ไม่ค่อยทำแหละพอเราก็อาบน้ำแล้วทำเต็มที่แล้วเราท้ออะไรเงี้ยเราคิดถึงคนที่บ้านแล้วก็โทรหาคนที่บ้านบางทีคุยกับหลานบ้างอะไรบ้างแล้วก็โทรวิดีโอคอลอะไรกันเนี้ยพ่อแม่อะไรเนี้ยพอยิงเสร็จปุ๊บหายเหนื่อยมันก็หายไปมันก็ทิ้งไปเลยมันทิ้งไปเลยว่าความเหนื่อยความล้าเนี้ยพอได้คุยปุ๊บสบายใจก็ไปต่อพรุ่งนี้ก็ทำให้ดีที่สุดอีกแต่ละวัน